อยนะกมทเวบมปีเนี่ยเห็นสบายได้เนี่ยคลายสบายเชียมนุเจ้าปอบเบียกมยกหลุนเวียดนามเคยรักกายเกลอตัวมีนตัวกรอรับเกจะเงียบบรบเนี่ยกราวเผาเนี่ยไอ้ติดรบหรือมายิ

บาดกมกองหัวขนาดกมพลิกหัวพลัก็เพลินพลิกไม้ก็ปลายจอลเอาคืนจะสอกเกลก็เฝ้ามือเงี้ยบังต้นอาตมาคลายเนื้อคลายบาสนับตาสนับยีนบ่มรามหาสัตว์ประหยัดสไตเกี่ยเกี่ยปตุ้มนี้เลยเกี่ยชมเปี้ยสไตนั่งเปี้ยเคยครูเมียนไพรเมียนจูมันเศร้าปีรกจุนเตยไอเตี้ยจุนเตยไอพวกเตยไอสะยุเตยคอ

การนึงลาสักยุคกมฉลีดนอมชลุกยุ่งยุ่งนัทมให้กมสอบนักโต้บะเคยเคลียร์โค้ดกุยกึดประมมตัวเคลียร์ไตตัวกมปลุยจะทมใส่ฟูดจะ

ายกุมกุนเจสะดอยคลุนกุมเจ้าลทมายยืนกุมทื่อกระเอิดกุมเปิดกุมเปิงกุมแปะสบายเชิงลางกดลูกซองดอกมุกดอกชัดออน

0: hay tại phu để trung chia tóc ta hỏi chia ốp có cứ để ai ni bắt bén ban đòi phu bà rằng ẩm long nay cả để pháp sĩ sư vật để phu bà rằng cứ thắc ban sâm lại để chúc chơi để khôn ca thưa chia sẻ này cầm này tầm rung ở bắc này bắc tây thái bắc bắc này chùa là long khôn cứ cho hát lệ ca lơ sâm thị sinh nhật mai mui nơi khôn chân mà phân phụ trợ phẩm bơ để nom ao trở lọc một vịnh nơi khai nơi phun phía phía dọc bắc tầm bông nâng sim riệp nâng sim sập phun trở lọc một ao khăm ai vịnh nơi khôn cả nạn thị sản nơi bên nô trở lọc một cầm nơi ca cục cầm ở bắc campuchia vịnh khôn này ni ใส่ริจบุ้งข้างประชาชนเตยแต่บางเกคืนท่ามีการน้อมเจ้าในตึกได้มาเอาประเทศขมายวิ่งตบกัมพูชีและทัดในกรรมการกุบกรงในอนันติกุมบารังยังสังกัดให้สังกันยังมากดได้จัดแท่นพิบในยุคใบขมายรอฮอตหมอกดอลในตีดับปมบุญในขนมริในประบาดองดงคือขนมชนะแบบปั้นปมบุญโดยใส่สมุยชนะแบบปั้นปมบุญโดยหอกซับคือประเทศขมายเนื้อแต่ทัดในกรรมการอมนายเสียมหนึ่งยุ่นในลายเตะคือปุ่นนี่คือประจำในอมในประอองให้ดังไปสำหรับในกิจการอุปขมายจับตั้งปีปีบานล่างเสาริหมอกประบาดในองดงตรุงต้องในประเทศจังคลังตึกในจังหวัดในการบัดบังตึกในอย่างเช่นได้พวกยุนพวกซิมประวัติยกตึกโดยในการเข้าชั่วมันเข้าอัมพีเป็นปัจจุบันสับไงเตะออนโลกเนี่ยคือขังการกบัดขังได้กบัดในประองบัดคัดค้อมเริ่มในกลุ่มมาเชื่อไม่ตามไปรุมต่อในตึกในนั่งกิจอ่อยพอดอัมพีเพียบในจำนวนเกินในห้อยในห้อยเด็กยมในจีทั้งไงนี่ในจีอ่อยอัตจ้อคือจังคืนในมาพิบัติตัวละไอกระดิ่งดอกบ่ลูกสมราศีนี่คือถ้าตาเตยเถื่ออาไว้ต่อตัวเตี้ยมันต่อตัวเตี้ยมันเตยในส้มกลุ่มในอัตมาในยมบุกุลในยมปะปุ่นในยมโดยเฉพาะเตเต้เตยปองริในสมาชิกสมาชิกาดังไปเถื่ออมิตรอัตปุ่นคลางคลานั้นปีพุ่งจึงแมนคืนในครองประวัติศาสตร์ในครองชนะมาปอนปุ่นไปร้อยห้าสับบุญป้าไปจุดบารังมันเนตในชั่วโมงมิเชลคือแต่จัสเนตนั่งประบาดองดวงก็ท่าบานทวายยุบเบลในประองไอต่ำเนตต่ำน้องเจอมุ้ยประจายอัติริบารังนโปเลองตัวนโปเลองตีใบคือดามใบไอบารังช่วยกาเปียในประเทศกัมพูชีก็ให้อัมพีจะตู้ปีละคัดปีต่อไว้ปีนโปเลองตีใบคือท่าบานไปจุนในคณะประตูระบกลุ่นคือโลกเดิมมงตงีในครั้งกระทิสันในปีนู้เอาเมื่อกัมพูชียังรุ่งร้อนในครั้งชนะมาปอนผมใบร้อยห้าสิบปรัมในเฮ้ยในครั้งกระทิสันในปีนี้ยังตราแต่เต้าจมูกบางดำใบดอกไทรอันปีปัญหาในครั้งปรุงประตูแดนขังได้ขังการแต่อันนี้มันสำหรับเจสตาเปลมันตราในสิ่งที่ดำใบปีนัดในสตีฟตุงในครั้งสถานภาพไอ้ปลุกไตเดมงตินีตัวในกัมพูชีเสียมบันตังกาดนี่หายตระบันประชันจากคลาคลาเสียมบันกับให้ประบันองดุงท่าประอังเจ้าสถิตสัญญาในสมบูรณ์ตะพิบหนึ่งบารังแต่มิ่นดูมงตินีเจียตำนางนู่เสียมหนึ่งเลือกตบโจมกับติดขมายมันแค้นหายปุ่มปรอมในประกุลเครื่องในเชื่อมากระตุ้นพอนทวายประอังไลด้วยนี่เสียมปุ่มบันทวายไอประบาดในองดวงสำไรในประบุมนองไลในขนมทั้งไอตีตับปุ่มปุ่นตัวไลชนะมาปอบปุ่มปุ่นรอยหกซับประบาดองดวงบานโจตีบังกุตเตอร์นู่นหายบารีจับบัดจับบองระบบประอังแต่ชุมทาสัทธาจรลังสัทธาจรลังนี่คือล่างกรงรีสมบัติสนองได้มีเนียมท่าริท่าประบาดนรกดอมคือต้องสถานภิบในยุคใบบารังเขี่ยมส้มจมรีบมันแทนห้อยมันแทนติดคือขาดกุ๊กกรงในติดกันได้บารังปานปับปั๊บตมกิจหนึ่งมาให้จัตตังรถบ้องอังเล่รถหดโดยชนะมาป้อนผมไปร้อยสามซับคือบารังมีดผมน้องตามใบประกาศอาณาในกลุ่มต่อท้องต่อตัวลุ่มตัวดีในแอฟริกหนึ่งในกลุ่มอาซีจิตโน่ให้หนึ่งอาณาในกลุ่มรถบ้องคลุ้นได้บ้านปัดปองในอเมริกให้รถกะลีกะลีสฟอน่าคือแต่ตรึกลุ่มต่ออเมริกหรือไอรถในแคนาดาก็ตรึกอังกฤษดันดามเจ้าทีในกลุ่มคณะที่สักในปีนู้ในอาซีบารังแมนตำรังตื้อไปหมอกเราในประเทศจีนในเพียงครั้งปุ๋งได้มีช่างหายได้มีแค่จะอ้อแต่จบในประเทศจีน mean Hong Kong chitam, copper on Hong Kong chipate ongle, bandan a peepate no and chan, but Hong Kong barang banko crow, crowd mok, Hong Kong barang ban pakul to uncle wing, chan name campuchi Vietnam leave seam, ne knong prote ni chip camp up chit ne catholic. ដែលជាអ្នកចូលចិត្តនៅផ្សព្វផ្សាយនៃសាសនាយូមកហើយហើយយ៉ាងស្ងាត់កំបាំងតាមរយៈនៃប្រជាជនដែលកាន់សាសនាយេស៊ូផងដែរដូច្នេះហើយងើបដល់យាមឆ្លៀតឱកាសនៅក្នុងពេលនោះធ្វើបាបនៃបព្វជិតព្រះសង្ឃនៅកម្ពុជាក្រោមយ៉ាងសម្បំណាស់បារាំងសម្ដងឃើញនៃផលប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនបន្ទាប់អំពីបានចូលទៅក្នុងអ្នកចិត្តខាងនៅក្នុងខ្មែរលើឬទឹកដីកូសាំងស៊ីនជាមួយបារាំងយកថា ទន្លេមេគង្គជាផ្លូវទឹកនៃមួយយ៉ាងសំខាន់អាចឲ្យគេជ្រៀតចូលទៅនៅក្នុងទឹកដីប្រទេសចិនទៅភាគខាងត្បូងហើយនេះហើយដែលយើងត្រូវឃើញអំពីបញ្ហាស្ថានភាពនៅពេលបច្ចុប្បន្នគេហៅថាទន្លេជីកប្រេកនៃជីកប្រេកដែលចូលសែននេះគឺថាយើងឃើញនៅក្នុងស្ថានភាពមិនខុសអំពីរឿងអតីតកាលនោះទេក៏រៀងកំហែងអាណានិគមថ្មីរបស់គេឲ្យអស់ ហើយពិសេសនៃបណ្ដាប្រទេសមកពីប្រទេសសៀមដែលមានអធិរាជនៃអង់គ្លេសនៅពីក្រោយផងនៅក្នុងកាលៈទេសៈនៅពេលនោះក្រោយមកគ្រិស្តសករាជ 1965 ដោយសារមកពុទ្ធប្រប័យដោយ68បារាំងនិងសៀមបានស្រុកស្រួលយល់ព្រមចំពោះអំពីបញ្ហាខ្មែរដែលពីមុនមកមានទំនាក់ទំនងទំនាស់ដោយសារតែបញ្ហាសៀមនិងអង់គ្លេសនៅពីក្រោយឯបារាំងចង់ផ្ទេការកាន់កាប់ខ្មែរឲ្យទៅសៀមម្យ៉ាងវិទៀតបរិយាកាសដ៏ធូរស្រាលខ្លះៗបានកើតឡើងនៅក្នុងរវាងបារាំងនិងអង់គ្លេសពីព្រោះប្រទេសទាំងពីរបានខ្លាចទៅជាសម្ព័ន្ធមិត្តនឹងការ ក្នុងការប្រឆាំងនឹងចិននឹងចលនាថៃផឹងនៅក្នុងកាលៈទេសៈនៅពេលនោះគឺថាសមាគមដ៏សម្ងាត់នៃរបស់ប្រទេសចិនបានងើបនឹងប្រឆាំងនឹងការកាន់កាប់នៃអំណាចនៃជាតិផងហើយនឹងរបស់ពួកបរទេសផងសន្ធិសញ្ញាថ្ងៃទី15កក្កដាឆ្នាំ1967គឺមានន័យថាបារាំងព្រមប្រគល់នៃខេត្តបាត់ដំបងនិងសៀមរាបឲ្យ ទៅពួកសៀមកាន់កាប់វិញក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងឆ្នាំ1976គឺថាបានប្រគល់មកឲ្យខ្មែរវិញឯសៀមព្រមទទួលស្គាល់នៅសិទ្ធិសញ្ញាបបរាំងក្នុងការនៃរបបអាណានិគមនៃជាបានលើកម្ពុជាម្យ៉ាងទៀតបារាំងមានសន្យាថាមិនបញ្ចូលប្រទេសខ្មែរអាណានិគមឲ្យដោយកម្ពុជាក្រោមឡើយនេះអំណាចទ្រុតត្រារបស់បារាំងនេះគឺមានលក្ខណៈជាច្រើន ដែលយើងត្រូវទទួលស្គាល់អំពីបញ្ហានៃការទៀមទាវាខុសអំពីណាប៉ូឡេអង់ត្រង់និងប្របាទនៅរដំព្រមីដែលចុះហត្ថលេខាសន្ធិសញ្ញាតាមបីនៃពង្រីកនៃលើទឹកដីរបស់ខ្លួនឡើងវិញអាសនៈនៃអគ្គទេសាភិបាលនៃសម្រាប់នៅសហភាពអឌុចិនគឺទាំងមូលព្រមទាំងនៅសៃកូនរហូតនៅរាជធានីត្រូវបានរើសកាន់ហាណូយនៅឆ្នាំ1977ប៉ុន្តែ
1: Merci beaucoup à la fin du programme. C'est l'émission du monde Khmer et relations internationales.